ยาอายาบุญยังสีพุลังกันนาสีพุนแดงมาลุนุบะเอหินเสียดเกตุเมตกะกีบียาไลนาสัมปัตอมาตตาอังเกะอัตตาปังไงอัตตาปังไงอะโกวดามุงโกปันสะอากาศเราแตงมา